0: ทำทุนหนึ่งหกธรรมทิฏฐิตตบทัตถิพังอุปหันหนึ่งอิง
1: วัดลาดยาล่ะถ้าตุดขอช้อนันดังรุกเทวชีปัญชันก็ยอมังกูนุงเกิร์อนาคุบุโมลาดาล่ะตะกะสิปุ่นมันนี่ก็สัมปันแต่โดยสัสมิตานิงกุสติมบุกมนาวิอัลัมมันนี่ก็บุตรชนดงกาลยันสิกาตุดโกโจสัมปันจะต้องเอกล็อกกังตันปวารณ์โนบิลิกาตุดโกโจมันนี่ก็บุตรกระดระจัตันแต่โดยเซโนปาติตุมรับวะยูเซโนปาติตุมรับวะยูเซโนปาติอุกโกอิงกังอิงารานันวะยูโตเป็งวัจจ์Badhe kula pasrahaken dumateng jengandika Kanjeng Rama Dewaji Sri Bathara Kresna. Kados pundi egoh pratikel paduka Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Supados ingkang putra kula Bumanara Kasura ingkang saged hanggayuh wahyu topeng waja, wahyuning senopati kula wau. Satemah kula saged dados senopati agung mapan wonten ing nagari Ngamarta. Sanes si Gatotkaca. Wonten paribasan, wonten paribasan anak polah bopo kudu keprada. Menawi mboten jengandika pinangkani penyuwun kula, menawi mboten panjenengan sembadan ingkang dados pamutah kula, negara jenengan negara Dwarawati badhe kula biyuki batang sayuta.